0: ด้วยพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอร์สระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Open AI Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trophy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
12: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
0: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
12: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-20 11-25 23-25 25-18 และ 15-10 คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และนัทชัดเจตมงคลรัตแพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
14: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ทำสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
23: ครับสวัสดีครับผม
22: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
23: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัด
24: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายเพื่อ ไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
3: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปัก

0: ื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้อง

คุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

ลแล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซบนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: งเรือ
1: ผลงานเพลงนะของสาวยุ่ยญาติเยอะนะคะปัญหาหัวใจนะคะช่วงนี้จะเป็นเพลงเก่าแน่นะเอาใจอีพ่ออีแม่นะผู้สั่งซื้อสินค้าเขามานะส่วนมากจะมีตะลุนคุณแม่เด้50ปีขึ้นไปเด้ฟังวิทยุเนาะส่วนมากเด้ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ฟังอยู่เฮือนฟังอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาจังสีหน้าบางคนก็ฟังไปน้ำรถจังสีหน้าพี่น้องค่ะก็เนี่ยฟังอยู่สายไก่มีความสุขละขอบบุญขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อนะอีแม่บุตรดีนะทางกุดขอบปุ่นอุบลราชธานีเราฟังรายการสาวบางปู่นี่ละเล่ากะเลยโทรถามถามกันโดนเติบอยู่ขันหลังไม่ยังได้ถามโดนเด้อแม่เด้อนะถามโหลดอยากถามยังหนูตอบได้เบิดน่ะละแม่จ๊ะเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรถามมาหนูตอบได้เบิดนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเส้นที่ยังเนี่ยหนูก็เป็นคนเฮ็ดเทพยังคือกันนะเนี่ยจะได้บอกอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเนาะว่ามันเป็นยังไงนะเพิ่นก็ถามดีดีดอกก็ธรรมดาแม่นบ่พี่น้องก่อนจะซื้ออีหยังก็ต้องถามซะก่อนแต่เฮาไปย่างตลาดพักเนี่ยเลี่ยงกัน10ล้านเฮาบ่ได้ซื้อทุกล้านได้พี่น้องจ๋าเราไม่ได้ซื้อทุกร้านนะคะเฮาก็เลือกร้านซื้อคือกันแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะคือของอยู่ของกินอีหยังก็ตามนะคะก็ต้องสอบถามเบิ่งซะก่อนอีพ่อเล่าว่าอันอีแม่เล่าว่าอีพ่อเล่าบ่ค่อยสบายปานใดก็เลยอยากได้ยาเส้นที่ไปกินได้ยินสาวบางปู่เว้าคือเป็นตะคักอยู่ว่าซั่นถูกตัวแม่จ๊ะมันเป็นยาสมุนไพรกินโลดค่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะสมุนไพรหลายอย่างตัวนะคะเพราะว่าจะเป็นนี่ล่ะนะคะพี่น้องกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบวกโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเนี่ยทั้งนั้นเลยเฮาไปหาในป่าบ่ได้ดอกพี่น้องมันบ่มีนะคันแม่นมีเฮาก็สิไปตัดไปขุดไปกลมาบ่ได้เด้เพิ่นจะจับนะพี่น้องแล้วก็เราหาไม่เจอหรอกร้านขายสมุนไพรนะตั้งแต่ในอำเภอสาวบางปู่ในกับมาล่าสายยังบ่มีร้านขายสมุนไพรพี่น้องพุ่นสร้างมาแต่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นเด้ให้เพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องค่ะพุ่นนะเทื่อสิได้เป็นยามาให้อีพ่ออีแม่กินเทื่อสิได้เป็นแนวอยู่แนวกินเนาะก็ยังว่าก็ยังว่าฝากปลาบักเหย้าพุ่นน่ะจังได๋มาเนาะแม่จ๋าซื้อกินโลดค่ะกินเพื่อดูแลตัวเองล่ะนะบางมือก็ลูกบ่ขึ้นบางมือก็เมื่อยนะพี่น้องจ๋าจ้ากว่าเป็นแนวใดมันหักเป็นตัวเฮาใส่ร่างกายเฮาหลายเนาะใส่ร่างกายหลายนะส่วนมากผู้เฒ่าเดี๋ยวนี้เป็นอาการปวดขาเด้ปวดหัวเข่าหน้าตามที่เห็นมาคนส่วนมากเป็นถ้าจะปวดที่ปวดหัวเข่าก่อนเลยตอนเนี้ยนะ1เลยก็คือข้อเข่าเสื่อมนะ2ก็คือน้ําหนักหลายนะคะบัดนี้เฮายางหลายอย่างหลายมันก็เสื่อมไปบ่พี่น้องปวดโอ้ปวดคักปวดแน่เด้แล้วว่านะพี่น้องจ๋านี่ละปวดมองใดก็ตามนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอันนี้ก็อันตรายอยู่นะคันแม่นล้มไปติว้ายจักสิยากคักแล้วผู้เฒ่าล้มเด้บ่คือเด็กน้อยเด้แม่นบ่ล่ะเนี่ยผู้เฒ่าล้มบ่คือเด็กน้อยล้มคันเด็กน้อยล้มนะสาวบางปู่คำนี้สิเว้าออกอากาศดูบ่บัดนี้เอายาไปส่งอีแม่เด้เพิ่นก็เว้าคำที่สาวบางปู่เว้านี่ล่ะอันเจ้าอันว่าผู้เฒ่าล้มบ่คือเด็กน้อยล้มมันแม่นความเจ้าอีหลีได้เนาะสาวบางปู่ว่าซั่นเพิ่นว่ามันก็แม่นตัวอีแม่จ๋าก็โอ้ยบ่มีไผอยากล้มเด้เห็นบ่ล่ะข่าวนั้นข่าวนี้ผู้เฒ่าล้มเนี่ยล้มแล้วขึ้นมาไข้อยู่เด้ขึ้นมาเต็มร้อยไข้อยู่เด้บ่ขึ้นเครื่องนึงนี่ติเป็นผ้าละลูกเต้าลูกหลานเนาะแม่คันไปเลยก็ว่าบุญหลายบทเว้นเบิดกรรมเพิ่นว่าสิได้ภาษาอีสานบ้านเฮานะอีพ่ออีแม่พาเว้านะคะนี่ล่ะเฮาก็เห็นมากกันหลายอยู่นะดูแลร่างกายวันนี้นะคะเส้นที่ซื้อไปกินโลดค่ะเมื่อยก็ซื้อเส้นที่ไปกินเพลียก็ซื้อเส้นที่ไปกินนะคะพี่น้องจ๋าปวดขาปวดแข้งบูบวาบนะคะอย่างต่างเนี่ยโทรเข้ามานะ1แพ็ค10ขวด490บาทนะคะไม่แพงนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าจังได๋ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านท่านก็ได้ร้านขายยาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าตามเพจเส้นที่ก็ได้นะแต่ว่าสะดวกสบายอีพ่ออีแม่ก็โทรมาล่ะค่ะเบอร์นี้ล่ะ043-840-122 043-840-122 โทรมาตัวอีพ่ออีแม่อยากได้สินค้าใดก็โทรมาจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะ

0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านน้นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ชื่อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ชื่อเล่นไทบ้านเลื่อนวางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านน้นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเกล็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้างนี่จ้ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันก็เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ะมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้ะเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้ะจ้ะ
0: มาได้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ถึง
0: ในประมาณ3ตันกว่า
1: จ้ะ
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม่
1: แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้ะ
0: มานี่ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ย่ำตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันอยากเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้ะ
0: แสดงว่าเจอน้ำซูอันซูแนลเทอราปี
1: แมนอยู่ปีนี้คนอยากเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแมนบ่แม่แมนบ่
1: แมนแมนเขาเจ้าสีที่มัน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะช่วงมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านี่พอถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเ
0: กิดมาโดนๆเฒ่าป่านนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าแต่พ่อให้ว่ามันนี่มันยังได้ก็ดิใส่โซเลตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้ะ
0: กระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่นๆ
0: 27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม
1: ่ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเว้าพี่ผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้ะ
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถืออกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดอย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่
0: น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: เราดินเป็นยังไงแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยบ่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: ใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใช่หน่วยภาคเกิดมาเขาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีตากัน
1: พุ่น
0: แล้ว
1: แม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลนะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยมันดีครับ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840 1

น้ำตาชายเหนือว่าสั่นพี่น้องจ๋าผลงานเพลงของคำพี่แสงทองนะคะแล้วก็ที่ฝากไปก้อนเนี่ยก็เป็นน้ำใจคำแก้วนะเพลงเพื่อลองตอบกันเด้นะคะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะสาวบางปูกาน้ำฝากน้ำตอนนะขอบคุณคุณแม่บานเย็นเกศสีแก้วนะคะก็อะมิโนฮิวมิกโซเล่พลัสนะคะแล้วก็ชุดโซเล่เทอร์โบเนาะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะอีแม่ปิกเนาะนะกับคุณพ่อเนาะคุณแม่ปิกอ่างคำนาอยู่บ้านโนนไส้งามบ่ตำบลหนองพูมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเพิ่นสั่งชุดโซเลเทอร์โบเขามา1ชุดนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานผู้ละทั้งยโสธรเพิ่นส่งให้เด้อนะก็ขอบคุณหลายแล้วว่าละใส่ตลอดเด้อยากให้อันทีมงานโซเลของมื้อเจ้ามาสัมผัสมาเบิ่งอันอยู่เด้มาเล่นน้ำอยู่เด้สาวปู่ว่าซั่นเข้าผมงามงามว่าซั่นแล้วว่าเขางามแห้งว่าสั่นใส่ตลอดเลยนะก็ขอบบุญขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรับนะรับเรื่องไว้ให้เด้ออีพอเด้อเขางามก็บอกต่อๆกันไปนํานะคะคันเพิ่นเห็นคันท่วงคันเพิ่นท่วงก็บอกเพิ่นโหลดว่าใส่โซเลพาสนี่ล่ะใส่ปุ๋ยของบริษัทบุญจันทร์นี่ล่ะว่าไปเลยนะคะพี่น้องจ๋าทางยโสธรนะคะกับเป็นศูนย์ของบ้าบุญฮ้อนี่ล่ะนะคะอยู่หน้าค่ายทหารเด้อศูนย์โซเล่การเกษตรนะคะก็มีหลายหม่องหลายบ่อนนะคะอำนาจเจริญนะคะพี่น้องค่ะก็จะเป็นศูนย์โซเล่อำเภอหัวตะพานเด้อดีเจป้องแป้งว่าซั่นฝากมาประชาสัมพันธ์ในเด้อสาวบางปู่ว่าซั่นนะคะอีพออีแม่ทั้งอำนาจเจริญเด้ออยากได้เขาหลายอยากได้เขางามนะก็ไปซื้อโซเล่พัดแล้วก็ปุ๋ยเคมีโซเล่เคมีกวางเหรียญทองของเฮาได้เลยนะอยู่ศูนย์อำนาจเจริญนะคะพี่น้องค่ะศูนย์โซเล่อำนาจเจริญนอกแล้วก็ทั้งอุบลเด้อนะอุบลราชธานีก็มีศูนย์โซเล่การเกษตรอำเภอเขมราชนะจังหวัดอุบลนะพี่น้องค่ะพูดล่ะไก่แม่น้ำโขงพูดล่ะไก่เติบเด้ไก่เติบจากสายไก่เติบจากกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องแต่ว่าเราก็มีทีมงานนะอยู่ในอำเภอเมืองอุบลก็มีเด้พี่น้องจ๋ามีหลายหม่องหลายบ่อนนะคะบัดนี้ทางพูนทางอันขึ้นไปย่อนๆทั้งภูเขาหลายๆพุ่นทางภาคเหนือพุ่นเพชรบูรณ์พุ่นพี่น้องก็จะเป็นร้านเกษตรมิตรภาพนาวัดทาแดงหนองไผ่เพชรบูรณ์นาทีมงานคุณอยู่พินนะคะดูแลพ่ออีแม่ทางนั้นขายดีคือกันนะขายดีทุกหม่องนะขอบบุญขอบคุณนะคันมองได้ขาดตกบกพ่องกับย่ำเข้ามานาย่ำเข้ามาประกาศให้แน่เด้อสาวบางปู่โฆษณาให้แน่ประชาสัมพันธ์ให้แน่ร้านอยู่มองนั้นมองนี่นะก็บอกทีมงานเขามานะเพราะว่าบางเทื่อสาวบางปู่ก็บ่ฮู้จักคือกันได้ว่าถ้าเอาจริงๆเอาตรงๆเนาะฮู้จักก็คือรู้จักร้านค้าเก่าที่ค้าขายกับทีมงานของเรามาเป็น10ปีเนี่ยฮู้จักดีนะพี่น้องแต่ว่าถ้าร้านค้าใหม่เขามานะก็อาจยังจะไม่รู้นะกระบอกเขามาได้นะกับประชาสัมพันธ์ให้คือเกาเดอร์พี่น้องเดอร์ว่าต้องน้อยใจว่าต้องว่าต้องเครียดว่าสันเนาะประชาสัมพันธ์ให้คือเกานะคะอย่างเช่นทางมุกดาหารเนี่ยสิลานบ่าวโปการเกษตรบ่าวสุริยาโมนี่มุกดาหารกะลายร้านค้าอยู่ได้พี่น้องค่ะเยอะแยะนะคะแล้วก็ทั้งใดที่บ่มีนะทางใดที่บ่มีร้านค่ะตัวแทนจำหน่ายกระโทกเข้ามาเฮาก็ส่งให้คือเก่าซุมื้อนี่ก็ทีมขนส่งก็สะดวกสบายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเนาะเพิ่นก็มีรับส่งฮอดบ้านนะถ้าปุ๋ยฮอดเฮือนจังใจเงินนะสินค้าอีหยังก็ตามนะถ้าสินค้าถึงบ้านนะคอยจ่ายเงินเด้อพ่ออีแม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อีหยังตามมาเกิดขึ้นได้เด้แม่นบ่ล่ะทางทีมงานเราไม่มีการเก็บเงินก่อนนอกจากคนลึงกันคนแกนกันคอยสิโอนให้เจ้าก้อนเด้อสาวบางปู่เจ้าจังเอามาส่งเด้อว่าซั่นอันนี้เราได้อยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าถ้านี่อีพ่ออีแม่ก็เก็บเงินปลายทางล่ะนะคะจังสะดวกสบายถ้าย่ามรับโทรศัพท์นั่นคันสีแปลกๆดอกคันเบอร์คนจริงใจก็เบอร์คนหลอกลวงถ้าเบอร์คนหลอกลวงก็สิว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้เด้เว้าบักยางมวนเว้าบักยางหวานถ้าเบอร์คนจริงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยสิบอกเป็นภาษาบ้านเฮาโหลดนะคะพี่น้องจ๋าภาษาอีสานนะเนี่ยก็ฟังกันง่ายๆอยู่เนาะอีพออีแม่ก็เตือนกันไว้ละเพราะว่าเหตุการณ์อีหยังต่างเนี่ยคันเว้าเรื่องนี้สิเว้าสู่ฟังขนาดเป็นนิสิตแพทย์นะพี่น้องยังถูกตัวต้มเงินไปป๊าดพี่น้องเกือบ11ล้านบ่คันแม่นอันนี้บ่ผิดเด้นี่หรือ11ล้านหรือจะประมาณเกือบ10ล้านนี่ล่ะ
เนี่ยขนาดเพิ่นเป็นนักศึกษาแพทย์ได้พี่น้องค่ะความหูกับบักสูงหนึ่งยังถือตัวได้นี่ล่ะก็ย้อนว่าความอีหยังต่างๆหน้าๆมันเป็นไปดอกพี่น้องจ้าพวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแก่งหลอกลวงนี่มันก็เก่งนะคะเนี่ยอีพ่ออีแม่ก็ระมัดระวังไว้นะคะพี่น้องจ้าขันทีมงานเฮาไปส่งก็สิเว้าภาษาอีสานนี่ล่ะส่งของก็ได้แม่นบ่ล่ะเฮาก็พิจารณาเอาซะละเดี๋ยวความหักความแพงความปรารถนาดีนะจากดีเจสาวบางปูนะครับแล้วก็ทีมงานบุญจันทร์พันนี่เด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรเข้ามานะฟังรายการอยู่นี่นะอยากได้สินค้าใดสินค้าทางด้านการเกษตรบ่อยากได้สินค้าทางสุขภาพก็โทรมาโหลดถามเบิ่งซะก่อนก็ได้นะฮะถามเบิ่งซะก่อนก็ได้คือเก่าจังสิจังสิเด้ออีกมื้ออื่นมื้อฮื้อเด้อเงินเดือนออกสิแม่สิซื้อจังสิก็ได้คือเก่าเด้จ้าแม่จ๋านะฮะบ่ฮิบ่ติบ่คล่ำนะคะเอาเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะ043-840-122 043-840-122ค่ะพี่น้องจ้าฟังเพลงได้น้อบาทเนี่ยเอาของพี่เป้าสายันสัญญาสะก่อนน้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้น

0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องอุกเดอุกเดปูเข่าก็บ่ได้ปูพืชให้ก็บ่ดีผลละหมากลากไม้หน่วยกะคอรอแค่แลมีแต่นี่มีแต่สินอุกอุกอุกสีมานางอุกยังอยู่เนี่ยบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาบอกเขาพากันใส่โซเล่เงือแตกอยู่ตึมตึมอยู่โซเล่เงือฉีดเขาก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวท่านใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดีผู้ใดผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงือโซเล่เงือโซเล่เงินสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ผลงานเพลงลูกทุ่งเก่ามวนๆนะคะอีพอมักหลายอีแม่มักคักโทรมาหลังไม่นะเปิดเพลงมวนแท้เนาะสาวบางปู่ว่าสั่นเนาะเปิดเพลงเอาใจอีพออีแม่เด้วายขันฟังเพลงบ่มวนมันก็บ่มีความสุขล่ะเนาะแม่ขอบคุณหลายค่ะอีพออีแม่เนาะโทรมาบ่ได้ก็ให้ลูกให้หลานโทรให้ได้บางเทื่อตะฮากตะฮักนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อปรีชานาโพชัยรัฐพี่น้องทางเพื่อโพชัยคำเปียลอยเอสใกล้ๆนี่ล่ะนะคะพี่น้องจ๋าแล้วโทรมาสั่งอย่าเดียวสินะสองกองขอบคุณไหลันสั่งไหน้ออีพอนี่ล่ะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวโทรสั่งสื่อต่อค่ะพี่น้องบางคนก็ถือ DLC บางคนก็ถืออันเนี่ยนะแต่ว่าสินค้าของเฮาเนี่ยมันสิมีแต่สมุนไพรถือบ่สุคนนะถือบ่สุคนแต่ว่ามันก็จะเน้นอาการอยู่เด้อีพออีแม่เนี่ยยาง DLC เนี่ยนะคะก็จะเน้นตรงแก้ปวด

0: อันใดก็โทรมาคือเก่าละนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮานะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะสินค้าทางด้านการเกษตรนะนี่ก็ขายดีชัยย่อยเด้อโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนี่คักๆนะคะพี่น้องจ๋าใส่แล้วได้น้ำยางไหลคักนะน้ำยางไหลดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะไหลตลอดเลยนะบ่ได้ไหลแบบสะดุดเด้นะแต่ก่อนนี่จักมันเพิ่นใส่อีหยังแล้วมันบ่ล่ะเทื่อสิย่อยเทละปอกเทละปอกโอ้ยใจสรูปสิขาดพี่น้องนี่ล่ะนะคะให้มาใส่เลยนี่หวัดดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: จ้า
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: ห
1: นูยูเลียสอบจักว่าก
0: ่อนอ๋อยูเลียบอกค่ะอีแม่โทรมาตาใส่นี
1: ่บ้านนนสว่างเฮานี่เ
0: ด้อ๋อแม่เขามาบริษัทเลยสอบละ940บาทเขามาเลยแม่จ้า
1: เสียง
0: ง
1: านน
0: ั่
1: นอ
0: ัน
1: นึง
0: น้ำปูแม่นค่ะโตตอนคักๆนี่ละแม่แ
1: ม่บ้านไม่ยุ่งแม่บ้านไม่วิทยุ
0: จ้าจ้า
1: แม่ก็ไปหนูพาแม่ก็ไป
0: จ้าเดี๋ยวสิโทรกลับแม่เดี๋ยวหนูสิโทรกลับเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าเดี๋ยวหนูจะโทรกลับพร้อมไก่เบิดเวลาจัดรายการละแม่จ้า
1: โอ
0: ้ค่ะจ้าเดี๋ยวโทรกลับให้หนูอันลงรายการก่อนเด้อนะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนาบอกไก่บ้านนนสว่างยางกะฮอดได้นี่แม่นบ่พี่น้องค่ะอีแม่ว่าบ่มีผู้พาไปคั่นเอาจักสิบสอบคั่นสิไปส่งตัวแม่บางปูคักๆนี่ล่ะนะคะโตตอนเลยหยิกกะเจ็บได้นี่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะพี่น้องจ๋าใส่ดีคักหมดปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราที่จะมาทำลายต้นยางนะใช้โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนำยางได้บักหลายนะคะพี่น้องแล้วก็โซเลเงินนะคะโซเลเงินที่เป็นฮอร์โมนพืชนะพี่น้องคะเขาบ่งามพืชบ่งามตืมเข้าไปนะคะถ้าปุ๋ยเม็ดนะก็จะเป็นโซเลพลัสนะตระกูลโซเลตระกูลกวางเหรียญทองนะอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะสื่อเลยใส่เลยหรือว่าอยากเขามาร้านบุญจันทร์พันนี่ก็เข้ามาได้นะยินดีต้อนรับเนาะเว้นวันอาทิตย์ค่ะพอเว้นวันอาทิตย์เพิ่นหยุดนะพี่น้องค่ะไม่ถือย่ำในหลักค่ะมาย่ำทุ่มสองทุ่มโอ้ยบ่มีเด้นะคะเปิดร้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะอยู่ตามต่างจังหวัดนะแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ฟังอยู่ตอนนี้นะก็ไปซื้อได้เฮาก็จัดส่งให้คือเก่านะคะเอาที่พ่ออีแม่สะดวกสบายนอนอยู่บ้านขาขึ้นห่างฟังรายการสาวังปูสบายสบายยิ้มเปื่อยๆอยู่043 840 122 043 840 122นะคะโทรมาค่ะอาจจะฝากเพลงนะของพี่แอลยอดรักสลักใจนาพรสไมรี่กับเรากันเด้อพี่น้องเด้อนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะทรงต่อไม่กับดีเจท่านต่อไปละจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ถ้าสิเว้าถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่ามีคุณภาพดีจังไดใส่แล้วมันสิเป็นประโยชน์กับให้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาบ่ใส่แล้วผลผลิตสิเพิ่มบ่ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าบ่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเกิดความสงสัยเกิดความข้องใจหลายๆนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อย่างแน่นอนนะครับใส่แล้วสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ้ยนะครับหากพืชหากไงหากง่าวหากินไก่ต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีและที่สำคัญครับดินที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับเกษตรกรพื้นที่ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกยังบ่งามดินเป็นเอียดเป็นกรดเป็นด่างนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้อย่าเฝ้าเสือนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลแต่กี้เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าอีพ่อไอแม่นี่มีปัญหาเรื่องของดินนี่โดนแก้แล้วแก้อีกแก้ทุกปีแก้จังไดก็บ่เซาแก้จังไดปลูกพืชแล้วก็ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจักสิเฮ็ดจังไดเฮ็ดปีใดก็มีแต่รบทึนคันสิทิมที่ดินไว้ซื้อๆเขาก็สิว่าขี้ข้านก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเพิ่นว่านะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินพี่น้องเกษตรกรท่านใดใส่แล้วพากันยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยอยู่ซั่นเด้ถืออกถือใจแห้งนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับอยู่ในดินในโดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชแข็งแรงต้นบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอซะเด้ใส่หน้าเขาสิโอ้ยแต่กอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนบ่เขียวล่อแม่งเลยอีพ่อยแม่เขียวใบตองงอนเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับ
เอามาผสมกัน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1เด้ออีพอไอแมอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาสนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพอไอแมพากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะนะครับเอามาผสมกันบ่มีปัญหานะครับใส่แล้วดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงมันจุอยู่50กิโลนะครับนี่แหละครับเขาเอื้อนของดีราคาถูกใส่แล้วได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะครับซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุนเฮ็ดแล้วมีกำไรใส่ใจให้ใส่ใจหน้านะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพอใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวจังฟังอีพ่อเพิ่นบอกให้ฟังนะครับอยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจักน้อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสุนทรปิ่นใจเกษตรกรหมู่บ้านหนองแก่หมู่2ครับ
2: คุณพ่อเฮ็ดนาจักไรครับคุณพ่อ
1: นาสิบหาไรครับ
2: สิบหาไรแต่กี้คุณพ่อใส่ปุ๋ยยังแต่กี
1: ้แต่กี้ก็ใส่เคมี
2: โอ้ใส่เคมีทั่วไปเนาะได้เขาหลายบ่พ่อแต่กี
1: ้แต่กี้ก็ได้ประมาณไรนึงก็130นี่ล่ะ
2: สิบหาไรได้ประมาณ130เนาะ
1: ครับ
2: ครับผมบัดนี้หลังจากเฮาใส่โซเล่แล้วผลผลิตเฮาเพิ่มขึ้นบ่พ่อ
1: เพิ่มขึ้นหลายเติบแล้ว
2: ได้หลายบ่พ
1: ่อได้หลายเกือบสิเท่าตัวก็ว่าได้กันไป
2: ได้200บ่ได้ถึงบ
1: ่200กว่านี่ล่ะ
2: โอ้ได้200กว่าน่าสิหาไรคือกันนี่เนาะพ่อเนาะแล้วต้นเขาตอนมันเป็นต้นนี่มันต้นแข็งดีบ่
1: แข็งดีครับ
2: แตกกอบ่พ่อ
1: แตกกอ
2: เขียวโดนบ่ใบมันเขียวบ
1: ่เขียวโดนพร้อม
2: เขียวโดนพร้อมบาดนี้ศัตรูพืชพวกแมงต่างๆนี่มากวนบ
1: ่ก็บ่มีเด้ล่ะ
2: แม่นบ
1: ่บ่มีบ่เห็น
2: ตอนใส่เคมีนี่มีบ่พ่อ
1: มีมันสิเป็นโรคข้อใหม่ไม้ข้อร่วง
2: ไม้ข้อร่วง
1: เออ
2: มันเกิดจากเชื้อราไม้ข้อร่วง
1: เออท่านใส่เคมีตอน
2: ครับผมใส่เคมีมันเกิดโรคไม้ข้อร่วงมันสิเป็นอยู่ทางคงกุล่าก็สิเป็นครับโรคก็เป็นบางพื้นที่ที่มักสิเป็นในอากาศที่มันร้อนหลายๆกับต้นเขาบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับบัดนี้คุณพ่อประทับใจหลายบ่ใส่โซเล
1: ่ประทับใจหลาย
2: หลายดินลมบ่พ่อดินลม
1: ดินลมดินล้วนช่วยดี
2: แม่นบ่
1: แม่น
2: มีขี้กระเดียนบ
1: ่มีระบบมันก็บ่ทำลายระบบนิเวศ
2: แม่นบ่
1: สิ่งแวดล้อมก็บ่อันนี้เพราะว่าใส่เดือนน้ำคั่นหน้าก็มี
2: เริ่มมีแล้วแม่นบ
1: ่หอยเพราะว่ามันหน้าผมมันบ่ใส่เคมีแต่ใดเอ้ยบ่ใส่สารพิษแต่ใด
2: โอ้บ่ใส่สาร
1: มาใส่โซเล่มันก็แห้ง
2: ดี
1: แห้งดีแล้วแห้งอันนี้เข้าไป
2: ครับผมคือจังซี่คุณพ่อโซเล่นี่มันสิซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ย
1: ครับ
2: ครับดินเป็นกรดดินเป็นเกลือดินเข้มดินเกลียดมันก็สิซอยเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุในดินนะครับเพชรในดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับบัดนี้คันคุณพ่อถือใจยังเสียอยากให้คุณพ่อแนะนำเกษตรกรที่เพิ่นท่านได้เคยใส่นะครับ
1: ครับผมก็อยากแนะนำอยู่พวกเกษตรกรที่บ่เคยใส่อันนี้บ่แม่นผมว่าสิมาอันนี้ผมเว้าจากประสบใจจริงเจ้าของ
2: จากประสบการณ์จริงเลย
1: ประสบการณ์จริงเคยใส่มามันเป็นจังซั่นอีหลีบ่แม่นว่า
2: บ่แม่นมาย่องหรอกว่าติ
1: ครับบ่แม่นมาย่องว่าใส่มากับปี2ปีแล้ว
2: บ่ได้จ้างมาดอกเนาะ
1: บ่ครับคือลูกก้าจังซี่ถอนก้านี
2: ่ถ้าม
1: ันลกยากเฮาว่าโซเล่นี
2: ่
1: จักอาทิตย์นึงมันก็ถอนง่ายครับผมอันนี้ประโยชน์อันที่2
2: อันที่2มันบ่
1: ที่ได้รับ
2: ครับ
1: ท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองเบิ่งก็อยากให้ลอง
2: ครับ
1: เพราะว่าผมประสบการณ์ปีที่แล้วนี่ล่ะก้าถอนยากๆนี่ผมก็บอกเขาเจ้าอยู่
2: คันก้าถอนยากๆนี่ให้ลองวานซุ่มนี่เบิ่งก่อน
1: จักอาทิตย์นึงจัง
2: จักอาทิตย์นึงจังถอน
1: ครับผม
2: ได้การเลยมัน
1: ได้การครับ
2: นี่แหละครับเป็นเคล็ดลับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากคุณพ่อนะครับเพิ่นก็มีการทดลองขยายผลไปเรื่อยๆเอาไปใส่ต้นไผ่ก็เอาไปใส่แล้วเพิ่นก็ยังเอาไปใส่พ่นปวกอีกพี่น้อง
1: บ่แม่นว่าสิไปใส่หน้าใส่แต่ให้เขาอันให้ดินล้วนช่วย
2: อย่ากินฮิดปวกว่าท่านน่ะความคิดนี
1: ่ครับคิดว่า
2: ปรับสภาพดินก็ได้ว่าสิพ่อ
1: สิลองเบิ่ง
2: ครับผม
1: ถ้ามันได้ผลก็แสดงว่าสำเร็จ
2: ครับผมสำหรับผมเอกโซเล่นะครับกับคุณพ่อสุนทรฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าเฮาจะพอกันใหม่ว่าเฮาสิพาไปอำเภอใดไปจังหวัดใดไปเยี่ยมเกษตรกรทางใดนะครับที่ใส่โซเล่สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อสุนทรฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043

0-8-4-0-1-2-2ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ไร่ใส่นาใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรใดดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ไร่ใส่นาใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับเป็นหยังแกงว่าจังซั่นว่าติอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดหว่านลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับหว่านลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมรวดแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจอย่างแน่นอนนะครับใส่พืชไห้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชไห้ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสันพืชอายุเหง้าพืชผักสวนครัวบักทั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพ่อยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ได้เบิดนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจจักหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับเพราะว่าจังได๋จังได๋แต่ละปีเฮาก็ปากันบ่ได้อยู่แล้วล่ะกับปุ๋ยเคมีนี่เพียงแต่เฮาสิใส่ยี่ห้อใดใส่สูตรใดเท่านั้นล่ะนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ลองเบิ่งนะครับมีไห้มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่ก่อนนี่ขันย่านถือตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่เบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876พอใส่ลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นก็เก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่ควรคิดควรใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876ใส่แล้วนี่ถูกอกถูกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหน้าสูงๆตัวกลางต่ำๆตัวหลังบ่เกิน20นิ้วไว้เขาขิ้งคักกับสวนยางคว้าล่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆผลแล้วย่ำกรีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินกับบ่แข็งดินล้วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โบ้ยเข้าล็อกคักเข้าสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องในยุคเขายากหมากแพงในยุคเศรษฐกิจบ่ดีในยุคที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แบกรับภาระหนี้สินปัญหาต่างๆก็ลุ่มเล่าเข้ามาโอ้ยหนี้ธกส.แน่เงินให้ลูกไปโรงเรียนแน่เงินอยู่เงินกินแต่ละมื้อแต่ละเว้นแน่โอ้แยกสายกับเงินแยกขัวกับเงินแยกไปทางร้านปุ๋ยโอ้ยฤดูกาลบางหันข่อยท่านใจเขาเจ้าอยู่กันว่าเด้นะครับปัญหาต่างๆลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาคักคักแต่ละปีนี่บ่พอปัญหาเก่าจักเทื่อดอกอีพ่อไอ้แม่คันสิพ่อแน่ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีที่ใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาแต่ละฤดูกาลแต่ละปีนี่ก็ค่อนข้างสิแพงนะครับแต่ว่ามันแพงซ้ำได้แพงปานใดก็พากันใส่พากันซื้อคือเขาเด้เพราะว่าพืชที่เฮาปลูกนั้นมันไปหากินเองบ่ได้นะครับมันเหมา300ไปซื้อปุ๋ยบ่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็เลยพากันเอาอกเอาใจใส่เบิ่งแง่งดูแลพืชที่เฮาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้ผลผลิตคือเจ้าของคึดมันจังสิขายได้เงินหลายๆมาใส่หนี้ใส่สินมาปลดหนี้ปลดสินซะเด้นะครับผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับให้ได้ผลผลิตหลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชใหญ่มากนี่ต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับให้ผลผลิตหลายให้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปขายไซเขาก็บ่ตีว่าท่านนะครับฟังทั้งนี้พี่น้องปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่มันสิมีหยังแน่เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังนะครับสำหรับปุ๋ยชุดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี้ปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันเอามาผสมกันเอามาบวกกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับพอโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็จะได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นได้เด้พี่น้องเกษตรกรนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับ

28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพอใส่แล้วนี่ที่พี่น้องเอ้ยต้นยางนี่เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโกกนิ่วพุ่นล่ะนะครับพอกรีดนี่น้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆๆๆพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางเปอร์เซ็นต์น้ํายางก็สูงนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับปุ๋ยชุดนี้ผมเอกโซเลอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากเป็นเกษตรกรที่บ่มีหนี้มีสินผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคือผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

ือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ
1: สักกรุบอร่อยกับไมโลช็อกโกบาร์แล้วไป

ลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุกทําดีมารายงานตัวและก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101คือเก่าเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งมุกทําดีครับผมนําข้อมูลความสุนทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงล้ำมาฝากมาตอนพี่น้องแฟนเพลงพระการทั่วทุกสถานที่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนทุกคนทุกคนสาธุสาธุพร้อมกับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดเลยกับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายรายการที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากคอไก่ไต่ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุกทำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาว่ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมด้วยความหักหลักกับความคิดถึงความเป็นห่วงเป็นใยครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกๆสปอนเซอร์ทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการที่มีเมตตาครับเขามาซัพพอร์ตเขามาให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาแต่ขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าบริเวณจับใจจะสอยย่างสะดวกสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับผมสวัสดีครับผม
1: จะอายเบิดเวลาแล้วบ
0: ่โอ้ยมันเปิดตื่นปิติหัวก็เข่ารายการเบิดเวลา กินข้าวเราไปหน่อยนี
1: ่เบิดข้าวบ่อายเอาความนั้นจากสองเพลงแน
2: ่ครับผม
1: ไอ้แทงบ่เข่า
2: ไอ้แทงบ่เข่า
1: อาเจ้าแทงบ่ได
2: ้มีอยู่บ่
1: อันนี้มียิ่งแก่ไว้ไ
2: อ้โอเค
1: ไอ้แทงบ่เข่าเจ้าแทงบ่ได
2: ้โอเค
1: สองเพลงนี่ได้เด
2: ้อ
1: แม่คำไผ่แน่คุณแม่หน่อยแน่คุณแม่นางแน่เด้อเอากันคุณแม่จะได้น้ำแน่รักแม่กับมหาสาวแสงที่อ่อนน้ำได้ได้เด้อ
0: โอเค
1: ย้อนเพลงไอ้ทุกคนละลาบอพิวสักสาย
0: โอเคโอเค
1: ไปด้วยหน้าไม้ได
0: ้ขอบคุณครับ
1: คุณค่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
3: เทียนน้องลูกสาวข่อยเขาว่าทั้งเทียนเหมือนไหมเออ
0: ครับครับ
3: จ้าหม่อยลูกสาวบันบอคนสวยเด้อ
0: ครับผม
3: หน้ามือในเด
0: ้อคร
3: ับ ขอเพียงลูกอะไรเอ้ยขอเพียงกันเรื่องข้าวไอ้เมียขอเพียงอะไรลูก
0: ครับ
3: ตูนสายตาลูกเด้อ
0: ครับผม
3: เพียงหนึ่งค่ะแม่ย่านางและลูกเด้อจำเบิดจำเบิดก็หน่อย
0: ครับผมครับผม
3: เครื่องเราได้ลูก
0: อันใดก็แม
3: ่ไอ้เนี่ยทวงอ่ะลูกไปฉันจะไปไปนั่นบ้านถ้าเอาน้ำเปล่าคนน้ำบ่มีน้ำน้ำเปล่าบ่มีหึ
0: บ่มีแล้วถ้าผลมันน้ำน้อยก็เขาจะบ่ได้ปล่อยน้ำมาเลยเขื่อนลำเปล่าบ่ปล่อยน้ำมาจะน้อยเขาจิปล่อยละตีนะครับแข็งเรือก็จิปล่อยออกมาให้ละตี
3: ว่าบ่มีน้ำเนี่ยลูกปีนี่แม
0: ่จ้า
3: จ้าก็มีก็บ่มีน้ำมีไหนจังไงแล้วปีนี้เนาะ
2: ครับผมครับ
3: เงือบไปช่างไอ้ลูกไปส่งของทางมันทางกระถินแม่นบ่ว่าอีเมียเห็นลูกว่าหน่อยแม่เบิ้งอยู่คุณ
0: คร
3: ับแล้วมึงก็ตำบักทั่วไปจะเสียบเนี่ยนะ
0: จ้าจ้า
3: อีเมียขอเพี้ยนเขาเพี้ยนกับบ่ไม่เที่ยงเลยเด้อเสียร้ายเลยเด้อเที่ยวท่องลอยพร้อมเด้อแม่เสริมแม่เรียนนะเด้อแม่มาพร้อมเด
2: ้อคร
3: ับ
2: ผม
3: ครับผมกระสินเด้อเจ้าเจือเอาเด้อลูกไส้บอกอยู่บอกด้วยบอกกันนั่นบอกเรียกอันนั่นก็เจือเอาเด้อจ้ากระทำเงี้ยแล้วกับไปขอน้ำสู้ทิ้นมันแล้วก่อนพี่เมียมา
0: เราฟังสมือแล้วที่จำได้อยู่ดอก
3: จ้าเงี้ยอยู่
4: ครับผม
3: เด้อจ้าแม่น้อแม่บัวแม่น้อยแม่ตัวเด้อแม่บุญย่างพร้อมบ้านฟ้าใสพร้อมเด้อ
4: ครับ
3: บ้านน้อยพร้อมแม่ปลาเมื่อไหร่แล้วไปเฮือลูกกับแป๊บเปิ้นหมูเด้อ
4: ครับผม
3: แม่นุ่นศึกษาเด้อเคยบ้านนาเลี้ยงลูกสาวเสียงขวนเด้อสาวแสงเหี่ยวอ่อนวางหน้าเด้อเวลาพูดแม่นางพ่อชิบหายเด้อเมื่อนั้นก็เห็นเด้อเห็นเพิ่นเป็นกินไปกินข้าวน้ำกันนั่นกินข้าวบ้านเกิดมาลูกโยโกน้อย
4: ครับผม
3: คุณแก้วกับสาวน้ำตาลบ้านคนสวยเด้อพ่อนอนศึกษาพร้อมหน้าไม้หล่อๆเหมือนเก่าสวัสดีจ้า
4: ครับ
3: จ้า
4: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
5: โทรจ้าโทรจ้า
4: ครับ
5: ครับแจ้งเขาภาษาไทยด้วยโอเคแจ้งน้องเอาเอไอเด้อแพนไปเด้อ
2: ได้ก่อน
5: แพนไปเอไอจ้าลองไม่นองที่ร้านเลยตาบันบัวตาบันบัวเดี๋ยวผมมาบ้าหลาวายี่เกิดท่านไหนเนาะผมมาจะเคลียร์กับผมว่า
4: เพิ่นยากเพิ่นยากเลี้ยงกบที่
5: บอกนี่ว่าเขายังมือเขาที่ผมเดี๋ยวผมเหยียบหลายหมดเลยนะ
4: ครับผม
5: จ้าบอกทหารในเพียงมันเลยเด้อเลือดเยอะมันเลยเด้อเป็นสามล้านเมื่อปีสามเลยจ้า
4: ครับโอเคครับ
5: หมูมือแปดทั้งเลยจ้าจ้าหมอที่เชียงที่สายเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ0652561558นะครับเด้อ0651558ครับมุ่นมวลกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีอยากฟังเพลงใดกับเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้ครับดีเจพอเพียงทันดียินดีต้อนรับทั้งสายหน้าไม้นะครับ0652561558ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
6: ขอฟังเพลงค่ะ
4: ครับผมครับ
6: เก็บที่จริงใจจ้า
2: ใจครับผม
6: สองเพลงได้บ่จ้า
2: ครับ
6: ยังคอยที่ซอยเดิมนะคะ
2: ยังคอยที่ซอยเดิมได้ครับผม
6: ใจมึงหันอยู่จ้า
2: ครับ
6: เห็นร่างเซ็ตสุขหาเธอจ้า
2: ครับผม
6: ไปหาผู้โมเปียดเด็กครับผู้อุ่นเลยจ้า
2: ครับ
6: ที่นั่งคุณกับคนรอฟัง
4: โอเคโอเค
6: ยุกโกคนสวยๆนะคะ
2: คร
6: ับ พี่มามานะคะพี่เคียงแล้วจะพี่น้อยที่ฐานนะคะไปทั้งใดอีกเนาะปอดเอียวไปสุดเส้นสุดสายนะคะเนาะ
2: โอเคได้ครับผมได้ครับ
6: เพิ่นก็เหยียบเข่าคือกันเนาะจ้า
4: จ้าจ้าจ้า
6: สายที่เท่าไรจ้าม
4: ันได้ก่อน
6: สายที่สองที่สามจ้า
4: โอ้ยเนี่ยสายที่สี่เลยตัวนี
6: ้โอ้ที่สี่วะจ้า
4: ครับผม
6: จ้าสายเท่าไรก็ดีใจบ่ได้ขอเนาะ
4: โอเคครับได้ครับ
6: รอหน้าใหม่นะคะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: คนสวยๆนะคะให้พี่ร้านพี่เสริมนี่ด้วยจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับขอบคุณเลยล่ะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับอ้าวสายหลุดไปแล้วเข้ามาใหม่0652561558นะครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับวัดละว่าอย่างว่า
4: โอ้ยัง
7: เชิงเชิงอยู่วะ
4: อันใดก็ครับผม
7: ก็จังแดงเชิงเชิงอยู่สดอกวัดละว่าอย่างว่าย
4: ังครับยัง
7: ครับคว้าคว้าฟังอันแท่งอันค่ายนกเขาเนี่ยเ
4: ด้อได้ครับได้ครับ
7: ครับว่าพยันแม่น้อยเสียฐานแม่เมืองน้ำด้วยครับ
4: ครับผม
7: ปักเป้าเฮิมน้ำด้วยครับพอท่านสุกป้
4: า
7: เหร
4: อบ่สุกจักเถื่อ
7: นมเป้าเสียเราพุ่มนะครับยุ
4: บ
7: วอดเสียได
4: ้ครับผม
7: เป้าบ้านวางหน้าน้องแซ่เหนียวน้ำ
4: ได้ครับ
7: แม่เทียงแม่มามาแม่เสือแม่ร่าน้องนุดน้ำด้วยครับ
4: โอเคครับผม
7: สาวน้อยสร้อยเสื้อผ้าเนี่ยนะครับ
2: ได้ครับผมได้ครับ
7: คันว่าสาวใหญ่ก็ยังสิบ่สมปานใดอยู่แม่
2: คร
7: ับ
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: คันว่าสาวน้อยก็ยังสิคืออยู่สนอก
2: ครับผมครับ
7: เที่ยงสว่างผมนี่แม่ผมเบิ่งแม
2: ่อ๋อครับผม
7: ไปรักไปรักเบิ่งหน่อยได้เลยนี
2: ่อ๋อครับผมครับ
7: ครับแม่นั่งโมแปดน้ำได้ครับ
2: ได้ครับผม
7: โอ้หนาไม่รอว่อมือนี่แม
2: ่รอคือเก่าครับรอคือเก่า
7: คนโดบรอเฮ็ดจังได๋ก็รอเน
2: า
7: ะ
2: มาพูดมาพูด
7: ครับครับแน่เนาะวันนี้ครับ
2: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
8: เอาผู้ชายหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับ
2: ผู้ชายหมายเลขหนึ่งผู้ใดร้องเนี่ยครับผม
8: อันนี้มันเพิ่งอันบักอันยังเนาะผมเกิดจำว่าได้แล้วครับ
2: เป็นผู้ชายร้องเหมือนว่าหรือเป็นหญิงร้อง

0: ครับหรืออะไร
1: โอเคครับผม
0: ไม่รอนะครับเนาะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
1: ครับครับครับ
2: แม่เทียงขอฟังเพลงได้หรือเปล่า
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: เอาเพลงนั้นนักสาวแม่ห้างเลยด้วยจ้าน
1: ักสาวแม่ห้างโอเคได้ครับ
2: แม่เทียงขอหมดได้หรือเปล่าว่าจะข่าวโดนแล้วแม่เทียงขึ้นฮอดแฟนเพลงได้เปล่า
1: ไป
2: ใช่ไหม
1: ไป
2: ใช่ไหมโอ้แม่เทียงติดทุเรียนน้องไม้น้ำนายแล้วว่ายากหลายจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
2: อันแม่เทียงขอหมดไปอันนี้น้องจ้าหมดแล้วอันนี้เท่าไหร่
1: ได้ครับได้ครับ
2: สาวน้อยช้อนที่แตกเอาขางปอกคันได้จ้า
1: ครับผม
2: แอปเปิลกับหมูเท่าไหร่
1: ครับ
2: ไอเพื่อนน้อยชี้ฐานได้เท่าไหร่
1: ครับผมอ
2: ันนี้กันไฟว่าน้องศึกษาทุนก่อนยังไงวันนี้จ้า
1: ครับผมครับ
2: ไอนันสารหลานกายว่าจุดจีน้อยได้เท่าไหร่
1: โอเคครับผม
2: ไอ้ดอกรักโพใช่ไหมเสริมไอ้ว่าวงนะไอ้แม่มามาด้วยจ้าไอ้ลูกแดงสองหล่องข้ามกับลูกติ่งลูกวัวล่างลูกเบิกเบิกหนึ่งในตะวันแดงหนึ่งแปลว่าไอ้แม่ทั้งร้อยสาวเสือไล่ไอ้แม่อันไอ้อันแม่อันแม่เสริมในตะวันเด้อไอ้อันว่าน้องแดงในตะวันอันไม่น้อยช่อยชิมอันไหนอันไม่นั่งช่อยชิมหาในเด้อจ้า
1: โอเคครับ
2: ไอโยโกไอวาเซนาภูมิกิเลนหน่อยฮอตตะวันเด้อจ้า
1: โอม
2: อันนาไม้ค่ะคือสีละรอคือว่าน้องชิตาว่าเย็นนะวานะ
1: ครับผมครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมครับ
3: น่าเพราะอันเขาหน้าคล้ายเขาหน้าเสี้ยงในเด้อ
1: โอเคได้ครับได้ครับ
3: พ่อไผ่แม่สูในเด้อจ้าพ่อแม่สูแม่น้อยสิฐานจ้า
1: ครับผม
3: แม่เทียงแม่เสริมจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
3: พูดพูดจ้า
1: ครับผมครับผม
3: เอาเตละภูม
1: ิโอเคครับ
3: จ้าไอ้รุ่งเรวตาน้ำตาลหวานจ้า
1: โอเคครับผม
3: ไอ้พี่ดอกแก้วน้ำจ้า
1: ครับผมครับ
3: ดอกพักจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
3: จ้าบอกแล้วนุ่นศึกษาในเด้อจ้าผู้ไหนหน่อยกระใจใหญ่อยู่เด้อกระใจใหญ่เด้อมาเลย
1: ครับผม
3: จ้า
1: โอเคครับโอเค
3: เอาสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: เข้ารอบสองนี่จ้า
1: ครับผม
4: สมสองปีเนาะจ้าเนาะ
1: อันใดก็ครับผม
4: พวกเข้าสองมือก็สองปีเนาะจ้าเนาะ
1: ครับผม
4: ให้ผู้ว่าเสด็จผู้มีเจ้าเพิ่นให้ทุกเทื่อบ่ลืมไหมจ้าเนาะ
1: จ้าจ้าจ้า
4: เป็นปีสาวสามวันปีวันทิฏฐานนี่เด้อจ้าสายบังหันในเต็มเต็มเต็มเต็มแล้วจ้า
1: โอเคครับโอเค
4: ไอ้เมสูนี่เด้อจ้า
1: ครับผมครับ
4: ที่กอดเอวไปน้ำพีเทียงเด้อจ้าเนาะ
1: ครับผม
4: ไอ้หาดอกแก้วคนสวยวันคนเฒ่าเด้อจ้าน้องเปิ้ลคนสวยๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: จ้าไร
1: ครับผมครับผม
5: สวัสดีค่ะ
1: คร
5: ับ
1: ผมคร
5: ับ โอ้ขอยากแต่อ้ายมื้อนี
1: ่จ้าจ้าจ้า
5: โอ้สุดยอดเลย
1: ครับ
5: เอาฟังเพลงไม่ได้ค่ะ
1: เอาเพลงได้ดีครับผม
5: เอาเพลงอันแผลใหม่ค่ะ
1: แผลใหม่นะครับเนาะ
5: ค่ะของจินตลาได้จ้า
1: ครับได้ครับ
5: เอาต้นฉบับได้จ้าเอาปากกระหายแก้ดอกบานได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมครับ
5: คุณแม่น้อยน้ำเนียคุณแม่เทียงน้ำเนียหลักกับปากกระหายสาวเสียร้ายพร้อมได้ด้วยค่ะจ้าพี่น้นศึกษาพร้อมได้ด้วยจ้า
1: ครับ
5: ค่ะหลักกับปากกระหายไอ้นุ่มม่วงนั้นได้ด้วยจ้าหลักกับปากกระหายสาวเสียงหวานพร้อมได้ด้วยจ้า
1: ได้ครับได้ครับ
5: เอาเต็มเต็มเต็มเต็มเกียรติยาคนสวยได้ด้วยจ้า
1: ผมครับผม
5: ไอ้ไปละวะ
1: บอลี
5: เอาคือนานไปแท
1: ้มันก็ว่าถ้าได้มีไปทั้งปุ่น
5: แต่ย้อนแล้วว่าเตรียมของฝากไว้ให้นุ่มพ่อเพียงว่าไปเคลียร์เน
1: า
5: ะ
1: ว้าทุบปะนั่นบ่ได้โอ้
6: ยความกับ

0: ร้องเบิ่งใจแล้วโลดใจใหญ่เกินอันนั้นด้วยบักเผาแต่ว่าใจใหญ่คือพวกเขามันสิโพดโพดนะ
1: ครับผม
0: จ้าพิเศษนาไม้ด้าจ้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ดีเจนุ่มพ่อรูปล้อล้อครับ
1: ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผู้เบาเมืองหน้าผู้รูปล้อครับผม
2: ครับผมขอบคุณหลายๆครับคนรอครับ
1: ครับผมครับ
2: แต่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์มากเนี่ยผมคือเก่าคือดังได้อย่างนี้นุ่มพ่อ
1: เป็น
2: ไ
1: งเป็นไงครับความหักมันท่วมหัวใจบ
2: ่บ่ความรักมันบ่คือเก่าคือดังซะแล้วนุ่มพ่อเป็นไง
1: อ้าวเป็นแต่เลือดตูดแท้นี่มันเป็นยังไงฮะ
2: คือจังสีแง่คือหวังอยู่สนอกว่า
1: ทีที
2: โคมาโคมาว่านเนี่ยว่าอ้ายว่าท่าน
1: เออ
2: คอยเมื่อน้องสาว่าท่านจะมองเพื่อนมองหน้ากันซะมาหักหลายแค่ก็ตาคอยมองหน้าเนาะเนาะ
1: จ้า
2: แต่ว่าข้างที่ดีเนี่ยใต้นุ่งบงหน้าสวะข้างที่ดีเนี่ยใต้นุ่งบงหน้าสวะหามันน
1: อนเออว่าอย่างนี้เขาชิหายน้ำได้จะดีว่าซึ่งนะเด
2: ้อท่านที่เงื่อนควายเมื่อไอ้สา
1: โอเค
2: ท่านไอ้ควายกับควายเมื่อไอ้น้ำพร้อมๆกันเสียหน้า
1: จ้า
2: อันถ้าบ่เห็นหนุ่มมองหน้าเขาพอแก่หนาไม้กัดแสดงหนุ่มมองหน้าพักพื้นจักอาทิตย์เดินหนุ่มพ่อเพียงครับเมื่อหนูไม่อารมณ์มอบหรอกหนุ่มพ่อเพียงครับอยากดูขายมองหน้าพอดีครับ
1: โอเคโอ้เขาไม่ได้ตวนแต่น้ำตาคอยละซึมนะครับผู้เบามองหน้าเปิดเพลงกับว่าทันนะพี่น้องครับเพราะมันเปิดเวลาแล้วเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีครู่เดียวครับยังมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะพี่น้องเนาะกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีโอ้โหมาเป็นตาเลือดตวนแท้เนาะผู้บ่าวเมืองหน้าพอดีเนาะ

Nabi hudu tu kata. Tengok ah. Oh, macam kat bawah ni. Wah. One moment. Au. Batam. Kan tak pil. Mau nak batam bawah ke? Pasop kam. Pasi bumi. Wah, bang bang bang. Tiga makan basum kuat kor. Pemo vai ni nan. คำๆนี่นะจะดีไปบอกจะดีไปถามผมไม่จำเป็นต้องถามผู้ใดเลยเป็นหน้าที่ของแผ่ของมันจะดีไปถามเรื่องของพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของอสม.ทุกคนจะต้องใส่

0: รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันต้องโชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5

เอาล่ะครับพี่น้องครับ4ผลงานเพลงที่พี่น้องได้ฟังหมุนม้วนจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงตรีตอนนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์สักคนกันจังไปฟังเพลงกันต่อนะพี่น้องเนาะนะครับบอกว่าที่เป็นร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอและก็ร่วมเอาร้านชิปเปอร์สังกัดพันมาไว้ในสถานที่เดียวกันครับศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับมีน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครแล้วก็มีจารบีมีแบตเตอรี่รถยนต์มีสีทางเฮือนทาซานทาบัดทาซองทาห้องทาหอทาภายนอกทาภายในเหลื่อมสดใสนะครับด้วยสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกอพร้อมกับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาสบุษบกกันมาร่วมกันอยู่ร้านชิปเปอร์หมอแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นสะดวกในการอาจสะดวกสบายในการจับจ่ายนะครับซื้อขายที่ร้านชิปเปอร์หมอซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นไอ้บริการพวกโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการสวัสดิบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอแห่งเดียวเท่านั้นนะครับ0813804599 0813804599ครับพี่น้องครับไปขอบคุณร้านจารุณีแก๊สแก๊สตั้งอยู่ถนนธนผลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจับกัดพิมพ์เพลทแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าค้ำไปทั้ง18สะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจับกัดเบนบัตซัพพลายอยู่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แลครับพี่น้องครับห่างหุ้นส่วนจับกัดเบนบัตซัพซัพพลายและก็ห่างหุ้นส่วนจับกัดมูน่อยซัพพลายกับอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์สี่ร้านสี่สาขาครับตัวแทนสถานที่จำหน่ายพวกอุปกรณ์นะครับแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแก๊สฝาครอบแก๊สหรือว่าจะเป็นเตาแก๊สนะครับเด้อพร้อมกับถังแก๊สซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะมีคุณภาพดีมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดถังครับนึกถึงถังแก๊สทุกครั้งจะเปลี่ยนถังแก๊สทีไรซื้อถังแก๊สใหม่ทุกครั้งต้องถังแก๊สปตท.ครับมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดถังมาตรฐานมอกอยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0438111848 0438111848และก็0885730753

0: ใหม่ดูเม็กซ์ดูโปรฟรุตแอนด์เวช
1: แฟนใครไม่รู้อ่ะนะครับพี่น้องครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุนะครับผมชิปเปอร์เรดิโอ FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมขอบคุณการให้เกียรติติดตามรับฟังขอบคุณที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามาและก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีใจดีนะครับบอกว่าได้เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตราเต่ามังกรนะครับเด้อเคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรนำความงวนความชื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำเอ้านะครับบ่ว่าที่เป็นบีครอบตราเต่ามังกรบ่ได้เป็นเอ็มทาข้อ60ตราเต่ามังกรบ่ว่าที่เป็นฟูจิซานตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องครับ
2: เข้าหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: เอาล่ะครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเด้อครับเด้อนะครับหญ้าท่วมเข้าหรือว่าที่เป็นหญ้าติ่งเข่าหรือว่าที่เป็นนะครับพืชเป็นโรคนะครับชนิดต่างๆก็อย่าลืมครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรได้นะครับพี่น้องอยู่อำเภอจังหารกับไปยุรัน99รุ่งเรื่องการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้รอดจะดีเป็นผู้บริหารคอยให้การต้อนรับคอยคำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรและการแนะนำให้พี่น้องได้ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับนะครับผมร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับมอบนะครับผมกำไรให้กับลูกค้านะครับและซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรรับคูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องนะครับรับค คูปองจับสลากขึ้นมาพี่น้องได้รางวัลเพิ่นก็สิมอบรางวัลให้นี่ล่ะครับพี่น้องครับง่ายๆกติกาบ่มีหยังมากมายครับซื้อผลิตภัณฑ์ตราเต่ามังกรทุกชนิดนะครับผมที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับให้คูปอง1ใบเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์จับสลากขึ้นมาพี่น้องได้รางวัลพี่น้องก็เอากลับบ้านไปเลยนี่คือสิ่งดีๆที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรพร้อมกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับมอบให้กับ FC ทุกท่านเอ้าเบอร์โทรศัพท์นะครับผม089 540-4449 089 540-4449และก็089-277-8060 089-277-8060นะครับเด้อนอกจากนี้ครับพี่น้องครับนะครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสยอกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกิ้งกะมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาล64ใกล้กับคลองชลประทานกะมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาล64นะครับเด้อตำบลอุ้มเอาพญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็ไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยก็มีวางขายวางจำหน่ายไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์วางขายวางจำหน่ายร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับผม

0: น้ำตาลหวานเปิดไอ้เพลงเดียวก่อนเด้อครับขนาดเปิดในเพลงเดียวกับที่บ่ได้ฟังบทสุคนพี่น้องเอ้ยผู้ละครับมื้ออื่นผู้ละครที่โง่โค้งตามมาพอผู้หยังผู้ใดแน่นี่อ้าวสิได้ฟังเลวันตะอยู่ครับแต่ว่านะครับมักสาวแม่ห้างนี่ก็นะครับสิบ่ทันคุณแม่เที่ยงเอาไว้มื้ออื่นแม่นางซอย15ก็เอาไว้มื้ออื่นแผลไม้น้องแอปเปิ้ลก็เอาไว้มื้ออื่นผู้บ่าวเมืองนาก็จังสิฟังมื้ออื่นผู้เลวนะครับเวลาเท่าใดล่ะ54นาทีแล้วนะครับขอให้ขายยาจักตัวนึงซะกันนะครับสำหรับนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ2ร้านเพิ่นก็จำหน่ายพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปรีหน้าปังนะครับเด้อพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสูงนะครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านนวลเมืองสนจิตสนใจคอยกับพระวักพระวงคือกันดินะครับหันมือได้จัดรายการแล้วก็เปิดเพลงบทท่านนี่นะครับเนาะนะครับก็ไปทั้ง2ร้าน2สาขานะครับ089 9468350 089นะครับ089 9468350แล้วก็043 899633 043 899633เด้อครับเด้อเอ้านะครับผลงานเพลงผู้บ่าวหมายเลข1จาก
1: อ๋อนี่บ่ผู้บ่าวมาเลย
0: แมนมณีวันตัวนี่นะครับเป็นผู้ร้อง

มักบ่าวพ่อห่างโอมักสาวแม่ห่างแม่ยายเทียงโอคุณแม่เทียงเราอ้ายขายขาแท้งจากสาวแม่นางซอยสิบหาแผลไม้ต้นฉบับน้องแอปเปิลปล่อยมือไอ้สาปล่อยมือน้องสาผู้บ่าวมวงนา

0: The pressure switch of JMT automatic lubrication pump is...
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบ

0: จรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน